ำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับราคาน้ำมันโลกพุ่งเกือบ 4% หลังอิหร่านเสนอคุมเข้มช่องแคบฮอร์มุสจุดกระแสกังวลอุปทานพลังงานโลกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังสื่อทางการของอิหร่านเผยแพร่ร่างแผนจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเข้มงวดส่งผลให้นักลงทุนกลับมากังวลต่อความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานโลกท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ปิดที่ 82.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI ของสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ปิดที่ 77.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหลังยังไม่มีความคืบหน้าของข้อตกลงเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซตามที่สหรัฐเคยคาดการไว้โดยรายงานระบุว่าร่างแผนของอิหร่านอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาโดยมีสาระสำคัญคือห้ามเรือของสหรัฐและอิสราเอลผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงกำหนดมาตรการเข้มงวดต่อประเทศที่ถูกมองว่าสร้างความเสียหายแก่อิหร่านซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลต่อเส้นทางลำเลียงน้ำมันสายสำคัญของโลกขณะเดียวกันสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคยังคงตึงเครียดหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายทางทหารและเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงขณะที่ศูนย์ยุทธการทางเรือของสหราชอาณาจักรหรือ UKMTO รายงานเหตุได้ยินเสียงระเบิดใกล้ช่องแคบฮอร์มุซแม้ยืนยันว่าเรือและลูกเรือที่เกี่ยวข้องยังคงปลอดภัยด้านนักวิเคราะห์ประเมินว่าหากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่มีข้อยุติอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนต่อเนื่องและกระทบต่อภาคพลังงานและเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: อยากให้ทุกเมนูขายดี
3: ต้องโก
4: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
3: ต้องโก
5: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
3: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
6: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
7: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
6: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
7: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: บ้านธีราธามวังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได
3: ้อ๋อยัง

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งนาวายทรงสุวรรณรัชกาลที่9ลงน้ำเตรียมความพร้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินประจำปี2569สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: องทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งนาวายทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีช่วงค่ำวานนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2569โดยภายหลังอัญเชิญเรือลงจากคานนายเรือและกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีสักการะแม่ย่านางเรือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเคลื่อนเรือจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรใช้เวลาราว30นาทีเพื่อเข้าจอดเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมและพระราชพิธีการเตรียมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้กองทัพเรือได้ทยอยอัญเชิญเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนาวายทรงสุบรรณรัชกาลที่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงลงน้ำระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคมก่อนนำเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีเพื่อเตรียมจัดริ้วขบวนอย่างสมพระเกียรติต่อกันที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งปิดพื้นที่ห้วยขาแข้งชั่วคราวเร่งติดตามเสือโคร่งหลังกัดเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำในอนาคตนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้สั่งปิดพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีเป็นการชั่วคราวหลังนายสักกรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการเสียชีวิตจากการถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมสั่งการให้เร่งติดตามและตรวจสอบอัตลักษณ์ของเสือโคร่งที่คาดว่าเป็นสัตว์ตัวก่อเหตุซึ่งล่าสุดทราบแล้วว่าเป็นเสือตัวไหนและมีพฤติกรรมที่ผ่านมาเป็นอย่างไรโดยนายอรรถพลได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งกล้องดักถ่ายในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมและยืนยันตัวสัตว์จนรู้ตัวก่อนดำเนินมาตรการตามหลักวิชาการซึ่งเสือตัวดังกล่าวเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าลึกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากชุมชนพร้อมกันนี้นายอรรถพลระบุเพิ่มเติมว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมสั่งทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคตปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
3: การจัดหางานแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจ Facebook ชื่องานทั่วไทยอัปเดตที่แอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครงานพับถุงกระดาษทำที่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจหลอกลวงให้ประชาชนให้ข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินจนได้รับความเสียหายกรมการจัดหางานยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าวและขอให้ผู้หางานตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียหากพบเหตุหรือบุคคลแอบอ้างสามารถแจ้งได้ที่กรมการจัดหางานโทร1506+2หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงออนไลน์ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler just killer hits Man Forward Extra. Music non-stop.

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น. 0 วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับราคาน้ำมันโลกพุ่งแรงจากวิกฤตตะวันออกกลางขณะที่ราคาขายปลีกในไทยยังทรงตัวเป็นสิน95จำหน่ายลิตรละ 44.98 บาทสตางค์ด้านดีเซลราคา 36.69 บาทสตางค์ต่อลิตรขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,550 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังนักลงทุนกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเฉพาะกรณีรัฐสภาอิหร่านพิจารณาร่างกฎหมายจำกัดการเดินเรือของสหรัฐอิสราเอลและประเทศที่เป็นปฏิปักษ์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกรวมถึงความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้ตลาดกังวลว่าอุปทานน้ำมันโลกอาจได้รับผลกระทบโดยการซื้อขายเมื่อคืนที่ผ่านมาสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI งวดส่งมอบเดือนกันยายนปรับเพิ่มขึ้น 2.07 ดอลลาร์สหรัฐปิดที่ 77.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์งวดส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 3.04 ดอลลาร์สหรัฐปิดที่ 82.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสำหรับประเทศไทยราคาน้ำมันขายปลีกประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ของปตท.บางจาก PT อยู่ที่ 35.99 บาทสตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ 36.69 บาทสตางค์ต่อลิตรขณะที่เบนซิน95ปตท.อยู่ที่ 44.98 บาทสตางค์ต่อลิตรทางนี้ราคาขายปลีกอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ตามภาษีบำรุงท้องถิ่นขณะที่สภาว่าราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,550 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 66,550 บาทขายออกบาทละ 66,750 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 65,218 บาท32สตางค์ขายออกบาทละ 67,550 บาททั้งนี้ราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีได้เดินทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรทะเลอันดามันและจ้าแก้วมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-24 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรเส้นทางเรือกัวตาปารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Facebook BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได้อ๋อยัง

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: Sempat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: Now we Sempat Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

Eternity นะครับงานจาก Alex Warren นะครับที่มัน Forward Extra FM 88สวัสดีทักทายกันในช่วงเวลากลางวันด้วยนะครับกับเจภัสสวัสดิ์ในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะครับจะเจอกันกับเจเพลงเพราะแล้วก็เรื่องราวของข่าวสารต่างๆนะฮะสังเกตว่าช่วงนี้ฝนยังตกอย่างต่อเนื่องและตกกระหน่ำมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้นี่สุดๆเลยหลายๆพื้นที่นะครับยังคงมีฝนกระหน่ำกันต่อไปนะครับแล้วก็พยากรณ์จนถึงวันที่10สิงหาคมนี้เลยจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะมีฝนฟ้าคะนองในภาคเหนือนี่แหละรวมถึงเชียงใหม่ด้วย 60-80% ของพื้นที่นะครับแล้วก็ตกหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์อาจจะมีเรื่องของลมพายุนะครับที่มีอิทธิพลพัดมาในโซนของประเทศเราด้วยนะครับเตรียมความพร้อมครับเรื่องของเสื้อกันฝนร่มต่างๆนะฮะแล้วก็เตรียมสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยนะฮะ

0: the shape of you
1: เดี๋ยวยันนี้หกโมงเย็นกลับมาเจอกันใหม่ที่มัน forward extra fm 88นะครับฝากเพลงไว้ด้วยชั่วโมงหน้านะครับBillie Eilish นะฮะกับ Birds of a Feather Abracadabra นะครับ Lady Gaga ครับ แล้วก็มีงานจาก Love ด้วยกับ Love You Like That นะฮะคลิกฟังออนไลน์กันแบบชัดใสแจ๋วได้ผ่านทาง live.man/extra.com นะ
2: Navi Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
3: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่เฟซบุ๊ก KC Clinic

0: line@แม่ปิ่ง
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: แม่ปิ่ง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันเดินหน้าเพิกถอนบัญชีสอบท้องถิ่นทุจริตพร้อมประกาศบัญชีใหม่ย้ำผู้เกี่ยวข้องหากผิดจริงต้องรับโทษตามกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทว่าที่ประชุมมีมติรับรองการเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและเห็นชอบให้ประกาศบัญชีผู้สอบผ่านใหม่เพื่อให้ผู้สอบได้โดยสุจริตกว่า 12,000 รายได้รับการขึ้นบัญชีตามลำดับคะแนนที่ถูกต้องขณะที่ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติหรือได้รับการปรับคะแนนจะไม่ได้รับการขึ้นบัญชีโดยนายอันศิษย์กล่าวว่าสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วแต่พบว่ามีการปรับคะแนนจำนวน97รายจะมีการเสนอแนวทางดำเนินการต่อที่ประชุมกกลางเพื่อพิจารณาโดยหากผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมีโทษทั้งทางวินัยและอาญารวมถึงอาจพ้นจากราชการพร้อมกันนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าทุกกรณีจะได้รับการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นผู้สอบหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปรับคะแนนเพื่อให้การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยยืนยันว่าผู้ที่กระทำผิดจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดตามกฎหมายได้ต่อกันที่เกาหลีใต้เผชิญความร้อนรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่รัฐบาลสั่งทุกหน่วยงานระดมมาตรการรับมือเต็มกำลังหวั่นกระทบชีวิตประชาชนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเกาหลีใต้กำลังเผชิญความร้อนรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยหลายพื้นที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสขณะที่กรุงโซลคาดว่าอุณหภูมิจะสูงแตะ39องศาเซลเซียสส่งผลให้ประธานาธิบดีอีแจมยองสั่งการให้ทุกหน่วยงานระดมทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งพร้อมกำชับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการพักงานในช่วงอากาศร้อนจัดอย่างเคร่งครัดโดยรายงานระบุว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยจากโรคลมแดดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทั้งยังกระทบต่อภาคเกษตรและปศุสัตว์อย่างหนักขณะที่หลายจังหวัดได้ใช้โดรนติดตั้งลำโพงบินแจ้งเตือนเกษตรกรให้งดทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดของวันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมแดดนอกจากนี้การแข่งขันกีฬาอาชีพบางรายการต้องยกเลิกชั่วคราวหลังมีผู้ชมเป็นลมจากสภาพอากาศร้อนจัดขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ระบุว่าคลื่นความร้อนอาจยืดเยื้อต่อไปอีกหลายวันพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งดื่มน้ำให้เพียงพอและติดตามประกาศเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
9: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพนำ QR Code ปลอมไปแปะทับ QR Code ของจริงตามจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือตู้กดน้ำเมื่อผู้ใช้สแกนอาจถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ออกแบบให้คล้ายของจริงเพื่อหลอกกรอกข้อมูลบัตรเครดิตรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวซึ่งเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลและสูญเสียทรัพย์สินผู้ใช้ควรตรวจสอบความผิดปกติของ QR Code ก่อนสแกนส ังเกตว่ามีการแปะทับหรือไม่และตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ทุกครั้งก่อนกรอกข้อมูลสำคัญหากพบสิ่งผิดปกติควรหลีกเลี่ยงการใช้งานและแจ้งผู้ให้บริการในพื้นที่ทันทีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
1: คุณกำลังฟังสถานี

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม
0: ่ Man Forward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าอาวุธปืนไทยประดิษฐ์พร้อมเครื่องกระสุนในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาคำเตือนในฉลากของใช้ยา
3: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตบรจธานีจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าอาวุธปืนไทยประดิษฐ์พร้อมเครื่องกระสุนในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามได้จากผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
4: นาวาโทคัมภีร์เนื่องจำลองหัวหน้าสถานีเรือโขงเจียมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีจากกำลังพลจากสถานีเรือโขงเจียมออกทำการลาดตระเวนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนหนึ่งรายพร้อมของกลางยาบ้าอาวุธปืนไทยประดิษฐ์พร้อมเครื่องกระสุนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูลบ้านท่าแพตำบลโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทางนี้กองทัพเรือโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการลาดตระเวนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยพี่น้องประชาชนที่มีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดหนองคายแจ้งได้ที่042451075พื้นที่จังหวัดนครพนมแจ้งได้ที่042511894พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแจ้งได้ที่04525578หรือแจ้งได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงพันจ่าเอกวุฒิกุลโกจันทร์ศรีทีมข่าวกองทัพเรือสทร9บนราชธานีรายงาน
3: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่7ภาคเหนืออีสานตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นตรวจเช็ค38พื้นที่เสี่ยงสูงฝนถล่มวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลตะวันบนและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่จากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้และเพื่อความปลอดภัยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพร้อมทั้งติดตามข้อมูลสภาพอากาศได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือโทร023994012-13และ1182ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการดำเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับโดยทะเลกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:55 นที่ระดับ2 เมตร 71 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:45 นที่ระดับ57 เซนติเมตรจังหวัดสุพรรณการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นที่ระดับ2 เมตร 80 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:43 นที่ระดับ47 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แพ้หรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับโฆษกกองทัพบกย้ำไม่กังวลหากกัมพูชาเดินหน้าประเด็นชายแดนต่อ UN ยืนยันไทยเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24 ชั่วโมงพร้อมเชื่อข้อมูลข้อเท็จจริงของไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2 ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิล
8: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
9: วายฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเตรียมยื่นเรื่องต่อองค์การสหประชาชาติเพื่อให้รับรองบันทึกความเข้าใจปี2543และแผนที่มาตราส่วน1:200,000ว่าขณะนี้กองทัพบกยังคงปฏิบัติภารกิจตามปกติในพื้นที่ชายแดนโดยเน้นการเฝ้าตรวจระวังและเตรียมความพร้อมกำลังพลตลอด24 ชั่วโมงแม้ไม่ได้ใช้อาวุธแต่กำลังพลยังคงมีอุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสมยืนยันว่าไม่กังวลหากฝ่ายกัมพูชาจะสร้างสถานการณ์ยั่วยุเนื่องจากเป็นสิ่งที่อยู่ในแผนการประเมินสถานการณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพบกได้เตรียมแนวทางรับมือไว้แล้วพร้อมเดินหน้าทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนอกจากนี้พลตรีวินไทยยังระบุว่าการสื่อสารของฝ่ายกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศยังมีความน่าเชื่อถือต่ำโดยยืนยันว่าตัวเลขประชาชนพลัดถิ่น 650,000 คนเป็นเพียงผู้ที่เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวขณะที่ผู้ที่ไม่สามารถกลับเข้าสู่พื้นที่ได้มีเพียงหลักพันคนและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้พร้อมเชื่อหากข้อเท็จจริงได้รับการสื่อสารอย่างครบถ้วนประชาคมโลกจะเข้าใจจุดยืนของไทยได้และข้อเสนอของกัมพูชาจะไม่ได้รับการตอบรับจากนานาชาติอย่างแน่นอนด้าน CAAT ยกระดับมาตรการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนเพิ่มความปลอดภัยลดความล่าช้าย้ำเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยมีผลใช้บังคับ16ตุลาคมนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT ชี้แจงมาตรการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยยืนยันว่าการเปิดตรวจสัมภาระจะดำเนินการเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยหรือเป็นสิ่งของที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยการบินเท่านั้นไม่ใช่การสุ่มตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารโดยทั่วไปโดย CAAT ระบุว่าการตรวจค้นจะดำเนินการตามขั้นตอนที่รัดกุมพร้อมบันทึกภาพและจัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้และผู้โดยสารจะได้รับการแจ้งภายหลังหากมีการเปิดตรวจสัมภาระมาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินสากลซึ่งหลายประเทศใช้อยู่แล้วเพื่อป้องกันการนำสิ่งของอันตรายขึ้นอากาศยานลดความล่าช้าในการให้บริการนอกจากนี้ CAAT ยังแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้กุญแจล็อกสัมภาระมาตรฐานสากลแบบใช้รหัสตัวเลขเปิดปิดและมีช่องรูกุญแจพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินและสามารถตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยตลอดการเดินทางปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: ต รมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคและภัยสุขภาพในฤดูฝนอาทิโรคไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากโรคฉี่หนูโรคไข้เลือดออกอันตรายจากฟ้าผ่าสัตว์มีพิษและการบริโภคเห็ดพิษเพื่อความปลอดภัยขอให้หมั่นดูแลตนเองล้างมือด้วยสบู่พกร่มใส่เสื้อกันฝนเมื่อออกจากบ้านทำความสะอาดบ้านและกำจัดแหล่งเพาะพันยุงและหากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์ในทันทีและสามารถติดต่อขอคำปรึกษาด้านสุขภาพได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินนะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจาก

0: ังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับไทยเมียนมายกระดับความร่วมมือรอบด้านพร้อมลงนาม3ข้อตกลงสำคัญเสริมความมั่นคงเศรษฐกิจแรงงานสะท้อนความสัมพันธ์2ประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6-7 สิงหาคม 2569เพื่อยกระดับความร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ประเทศทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานแรงงานและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำชายแดนและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการใช้ประโยชน์ในทางสันติสะท้อนความมุ่งมั่นของไทยและเมียนมาในการกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อกันที่นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิงครูและนักเรียนในจังหวัดนนทบุรีพร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตย้ำเข้มมาตรการควบคุมอาวุธปืนป้องกันเหตุซ้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุกราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีแล้วพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลในความสำคัญกับการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดและเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความจำเป็นของมาตรการไม่ต่ออายุใบอนุญาตพกพาและครอบครองอาวุธปืนในบางกรณีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำอีกส่วนประเด็นการดำเนินการกับผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:26 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:41 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:57 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:03 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:41 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:04 น.เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:35 น.ขึ้น พรุ่งนี้เวลา 6:11 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:45 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:20 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:44 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:04 น.ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88Online, manforward.com. Turn it on.
9: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Money Forward Extra Smart Money

0: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อย
1: อ
0: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม

0: ซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: คุ้มค่าเกินใครที่โชว์รูมโอโมด้าแอนเจคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.mintmobile.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปังที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงตรวจยึดอะโวคาโดเถื่อน 4,200 กิโลกรัมขณะลักลอบขนออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตรวจยึดอะโวคาโดเถื่อน 4,200 กิโลกรัมลักลอบขนออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ครับ
3: นาวาเอกชัชนนท์อิทธิภูรินทร์ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีจากกำลังพลจากที่ทำการทางยุทธวิธีนาแวงสถานีเรือเขมราชนรขอเขตอุบลราชธานีบูรณาการร่วมรัชภกิจทหารพรานที่23และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ในการตรวจยึดอะโวคาโดจำนวน140ลังน้ำหนักรวมประมาณ 4,200 กิโลกรัมลักลอบขนออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านนาทรายตำบลพะลานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมนำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทางนี้การลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและแม่น้ำโขงยังคงเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกองทัพเรือจึงได้บูรณาการการปฏิบัติงานด้านการข่าวการลาดตระเวนและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดตามแนวชายแดนอย่างจริงจังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยประชาชนที่มีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดหนองคายแจ้งได้ที่042451075พื้นที่จังหวัดนครพนมแจ้งได้ที่042511894พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแจ้งได้ที่04525578หรือแจ้งได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงพันจ่าเอกวุฒิกุลโกจันศรีทีมข่าวกองทัพเรือสทร.9 อุบลราชธานีรายงาน
2: ต่อที่กองเรือยุทธการกำหนดเปิดรับสมัครข้าราชการเข้าศึกษาเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่55ประจำปีงบประมาณ2570ส่งแบบฟอร์มสมัครตามลำดับชั้นถึงกองเรือยุทธการภายใน28สิงหาคมนี้กองเรือยุทธการกำหนดเปิดรับสมัครข้าราชการเข้าศึกษาเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่55ประจำปีงบประมาณ2570รับสมัครจำนวน60นายสังกัดกองทัพเรือนายทหารสัญญาบัตร5นายนายทหารประทวน55นายหน่วยนอกกองทัพเรือกองบัญชาการกองทัพไทย1นายกองทัพบก2นายกองทัพอากาศ1นายและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2นายผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมให้ยื่นใบสมัครตามแบบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นส่งถึงกองเรือยุทธการภายในวันที่28สิงหาคม2569ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองทั่วไปกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
5: Listen to Man Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. No filler, just killer hits. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำ

music.

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยาภัทรล้อมฉิมพลีค่ะกรมอุทยานแห่งชาติมอบของขวัญวันแม่เปิดพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศให้คนไทยเข้าฟรี12สิงหาคม2569ชวนพาคุณแม่สัมผัสธรรมชาติพร้อมร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมอบของขวัญพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยการเปิดให้ประชาชนชาวไทยเข้าพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าบริการเข้าพื้นที่และค่ายานพาหนะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พาคุณแม่และครอบครัวออกไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดสร้างความอบอุ่นและใช้เวลาร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติโดยพื้นที่ที่เปิดให้เข้าฟรีประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติทั่วประเทศซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายทั้งน้ำตกจุดชมวิวเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ด้านพืชและสัตว์ป่าตลอดจนพื้นที่พักผ่อนที่เหมาะสำหรับทุกช่วงวัยกรมอุทยานแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนรวมเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพปฏิบัติตามกฎระเบียบของพื้นที่อนุรักษ์ไม่ทิ้งขยะไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและระบบนิเวศไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมปีนี้นอกจากจะเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความรักและความกตัญญูต่อคุณแม่แล้วยังเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนสามารถพาครอบครัวออกไปสัมผัสธรรมชาติได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อให้ผืนป่าและแหล่งธรรมชาติของไทยคงความงดงามสืบไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
6: ปกครองออกประกาศเตือนประชาชนห้ามมอบบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาดเนื่องจากอาจถูกนำไปใช้ในขบวนการสแกมเมอร์หรือเปิดบัญชีม้าซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายทั้งผู้ให้บัตรและผู้ใช้บัตรมีโทษตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2526มาตรา16ผู้ที่ยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรของตนไปใช้ในทางทุจริตมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่ผู้ใช้บัตรของผู้อื่นแอบอ้างเป็นเจ้าของบัตรมีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทกรมการปกครองย้ำว่าบัตรประชาชนเป็นเอกสารสำคัญเฉพาะตัวขอประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้อื่นไม่ให้ยืมไม่ถ่ายสำเนาโดยไม่จำเป็นเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อหรือผู้ร่วมกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

งจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ล่าสุดนะครับชอนแมนเดสทำให้ IG หวานมากนะครับลงอวยพรแฟนสาวเหมือนเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะครับสำหรับแฟนสาวชาวบราซิลบรูน่าแมคคุซีนนะครับก็เป็นทั้งนางแบบเป็นนักแสดงด้วยเนาะก็ขอให้ความรักครั้งนี้อยู่กันยาวๆยืนยงแล้วกันนะครับสำหรับหนุ่มชอนนะครับผ่านไปกับ Treat You Better นะครับสวัสดีทักทายวันศุกร์กันด้วยวันนี้ศุกร์ที่7สิงหาคมนะครับชาวมันฟอร์เวิร์ด Extra FM 88ได้เวลาของเจภัสวัตนะครับดูแลกันระหว่างคุณเดินทางกลับบ้านเนาะช่วยกันเลือกเพลงได้นะครับส่งข้อความมาผ่านทาง LINE @manforward ครับขอนิดเดียวพิมพ์88เป็นวรรคตามด้วยข้อความมานิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าส่งถึง manforward extra กันนะครับแล้วก็ใครยังไม่เคยลงทะเบียนฝากลงทะเบียนแค่ครั้งแรกครับเราจะได้ร่วมสนุกกันได้เรื่อยๆเลยลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวนะฮะเอาละครับตอนนี้ไปกันที่ Beyonce Knows นะครับและนี่คือ

อย่างที่เจบอกไว้นะครับว่าให้ลงทะเบียนสำหรับทางLINE Admin Forwardในการลงทะเบียนพูดคุยกันร่วมสนุกเกมกันครั้งแรกเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นคุณก็สามารถจะมาพิมพ์คุยร่วมสนุกกันได้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรามีของมาแจกคุณนะครับ

0: วันนี้เจมีมาแจก3รางวัลด้วยกันคุณผู้ฟังใครลงทะเบียนไปแล้วนะครับพิมพ์เลยครับ88เว้นวรรคตามด้วยด็อกเตอร์น้ำหวานส่งมาที่ LINE @manforward นะครับเพื่อจะรับสิทธิ์โปรแกรม Korea Bright นะครับให้คุณไปผิวสวยใสสไตล์เกาหลีกันนะครับแจกให้ทั้งหมด3รางวัลด้วยกันรีบส่งมานะ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
1: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: หมดเวลาชั่วโมงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังข่าวแล้วก็ฟังรายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งด้วยใครอยากจะฟังเพลงกันต่อนะครับคลิกมาฟังออนไลน์กับเจได้ live.manforwardextra.com นะครับจะบอกว่าสาวๆรออยู่เพียบเลยเทสแมคเครนะครับกับกริดดี้ที่คุณขอไว้มิชชันแนลด้วยนะครับงานจากไทยล่าแล้วก็ The Cure นะครับโอลิเวียโรดริโกครับอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัลย์นะครับที่มันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
5: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอะ
6: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
7: โอ้ my god
6: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย my

0: หมายสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

วันนี้มีคนคิดถึงหนุ่มกลุ่มนี้นะครับกับลอว์สันนะฮะโอ้โหทั้งหล่อด้วยแล้วก็เล่นดนตรีเก่งด้วยนะครับกับ Standing in the Dark นะครับเปิดให้เรียบร้อยที่มัน Forward Extra FM 88นะครับมาถึง3คนนี้กันบ้างดีกว่าฮะGracie Abrams นะครับเธอเป็นคนที่ตอนนี้อินเลิฟมากๆคลั่งรักมากๆนะฮะล่าสุดมีการมาโพสต์ถึงแฟนหนุ่ม Paul Mescal ด้วยนะครับซึ่งเป็นนักแสดงหนุ่มชาวไอริชนะครับบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นทั้งแสงสว่างเป็นทั้งความอบอุ่นเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเธอแล้วก็ครอบครัวรวมถึงเพื่อนเธอด้วยนะฮะอ่ะสาวคลั่งรักคนนี้ Gracie Abrams และนี่คือ Hit the Wall ที่มัน Forward Extra ครับ

0: ะจาก Teddy Swims นะครับ Mr. Know It All นะครับถ้าชอบก็ขอกันมาได้ที่มัน Forward Extra นะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับชั่วโมงหน้ายังอยู่กับเจอีกครึ่งชั่วโมงพร้อมกับเพลงที่ตั้งรอไว้แล้วนะฮะGood Thing นะครับงานจากเซตฟีเจอริ่งกับเคลานี่นะครับสาวเก๋เชปเปอรอนฮะกับ Pink Pony Club แล้วก็เพลงสบายๆจากเอลล่าแลงลีย์นะครับมอร์แกนวอลเลน I Can't Love You Anymore รักมากมายแล้วเนาะเดี๋ยวกลับมาฟังกันเต็มๆนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านทั้งเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: อุ๊ยคำเปิ้นมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
5: ้อ๋อยังยัง

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับราชเลขานุการในพระองค์ติดตามงานโครงการพระราชดำริพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้มุ่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานนายนรเศรษฐ์สองทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรับฟังผลการดำเนินงานของโครงการสำหรับพื้นที่หุบกระพงกรมชลประทานได้ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วและอ่างเก็บน้ำห้วยทรายหุบกระพงพร้อมวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำและระบบระบายน้ำเพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและปศุสัตว์ในพื้นที่ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 6.77 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีปัจจุบันมีแหล่งน้ำต้นทุน5แห่งความจุรวมกว่า3ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ระหว่างปรับปรุงเพิ่มความจุเป็น 3.62 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้มีการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยแก้มลิงลำห้วยใหญ่ปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารประกอบและสถานีสูบน้ำแล้วเสร็จขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้มีแผนปรับปรุงทางระบายน้ำล้นพร้อมติดตั้งฝายพับได้เหนือทางระบายน้ำล้นสูง1เมตรเพื่อเพิ่มความจุกักเก็บน้ำอีก 520,000 ลูกบาศก์เมตรรวมทั้งมีแผนผันน้ำจากสถานีสูบน้ำห้วยใหญ่เข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ในอัตรา 12,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในการนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขพิมลได้ให้ข้อเสนอแนะโดยเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบทั้งด้านการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำการพัฒนาระบบส่งน้ำและการกระจายน้ำการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำและการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่7ถึง11สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่12ถึง13สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

0: truth. Do you only love me 'cause you have
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะฮะผ่านไปกับเพลงนี้กับ Cause You Have To นั่นเองนะฮะมีคนถามถึงงานจากเรียน่านะครับต่อคิวนิดนึงนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าน่าจะได้เปิดให้ฟังนะครับสำหรับ Umbrella นะแต่ก็มีข่าวดีออกมาบอกเพิ่มเติมสำหรับใครก็ตามที่รองานใหม่ของแม่ค้าคนนี้อยู่นะครับ จะบอกว่าเธอห่างหายจากอัลบั้มไปนะครับสำหรับเรียน่าตั้งแต่ปี2016อ่ะก็คือ10ปีแล้วนะอันนี้เป็นการยืนยันจาก A$AP Rocky นะครับก็คือคุณสามีนั่นเองไปให้สัมภาษณ์ล่าสุดในรายการของ Jason Lee นะครับบอกว่าสีภรรยาแม่ค้าคนสวยเนี่ยลูก3ตอนนี้กำลังเข้าห้องอัดทำอัลบั้มใหม่กันอยู่อันนี้เชื่อได้ใช่ไหม แต่อันนี้คุณสามีเขานอนเตียงเดียวกันเลยนะยืนยันแล้วนะว่ากำลังขมักเขม้นมากเลยกับผลงานเด็ดๆอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นคนฟังอย่างเราแฟนคลับอย่างเราทำได้แค่อะไรฮะรอและภาวนาให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับ

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: วันนี้หมดเวลาของเจภัสวัฒน์แล้วนะครับมีความสุขกับวีคเอนด์ด้วยนะเสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ว่าเพลงเพราะที่มัน Forward Extra FM 88มีให้ฟังกันเพียบๆยาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น Stay Tune กันไว้นะครับแล้วก็คลิกฟังออนไลน์ได้ live.manforwardextra.com ด้วยนะครับ
3: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยาพัฒน์ล้อมฉิมพรีค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่ารูฟท็อปอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทพร้อมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำตั้งเป้าช่วยประชาชนลดค่าไฟและขยายการใช้พลังงานสะอาดทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าผลักดันโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนโดยรัฐบาลเตรียมสนับสนุนเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าครัวเรือนละ 50,000 บาทจากงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินควบคู่กับการนำระบบเน็ตบิลลิ่งมาใช้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าและนำรายได้จากการขายไฟมาหักลบกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนอกจากนี้ยังร่วมมือกับธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือหลังหักเงินอุดหนุนโดยใช้รูปแบบการพิจารณาสินเชื่อจากประวัติการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนทำให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นและสามารถผ่อนชำระจากเงินที่ประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่โดยโครงการตั้งเป้าครอบคลุมประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนซึ่งเหมาะสำหรับบ้านที่มีค่าไฟเฉลี่ยเดือนละ 3,000 ถึง 4,000 บาทพร้อมจัดตั้งระบบ One Stop Service โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งและรับรองผู้ประกอบการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI จะสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นอุตสาหกรรมไทยโดยตั้งเป้าเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องภายใน1เดือนก่อนเดินหน้ามอบเงินอุดหนุนให้ประชาชนต่อไปปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทย ควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่6ถึง7สิงหาคม2569และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคม2569และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Radio.
1: Month Forward Extra. Happy Family Time.
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
1: Month Forward Extra Happy Family Time
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
3: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
4: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานราก

0: And we'll be right back with more hits.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงการคลังเผยไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัดเกือบ 100,000 ล้านบาทเตรียมประเมินเฟส2เสนอให้กลับไปใช้รูปแบบ50-50สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลร่วมจ่ายในสัดส่วน60ต่อ40ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกือบ 100,000 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศข้อมูลจากกระทรวงการคลังระบุว่าการใช้จ่ายผ่านโครงการกว่า 80%กระจายสู่จังหวัดต่างๆขณะที่กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนเพียง 15-16% สะท้อนว่าเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเดินหน้าโครงการนกกระซิบสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยนำระบบ AI มาช่วยจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายเอกนิติกล่าวว่ากระทรวงได้รับข้อเสนอจากประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบการร่วมจ่าย60ต่อ40ที่มีความซับซ้อนในการคำนวณและมีเสียงเรียกร้องให้กลับไปใช้รูปแบบ50ต่อ50แบบโครงการคนละครึ่งซึ่งจะนำข้อคิดเห็นทั้งหมดไปใช้ในการประกอบออกแบบมาตรการในอนาคตพร้อมย้ำว่าจะประเมินผลโครงการเฟสแรกอย่างรอบด้านก่อนพิจารณาความเหมาะสมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ทั้งนี้กระทรวงการคลังยืนยันจะนำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากประชาชนมาปรับปรุงมาตรการเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจตอบโจทย์ประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อกันที่กรมชลประทานยืนยันอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศยังรองรับน้ำได้กว่า 3.2 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมรับมือฝนตกหนักศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกว่า 43,764 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 57 ของความจุรวมและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากกว่า 32,000 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมกำชับทุกโครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการรองรับน้ำในฤดูฝนและการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงนี้ถึง12สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นคาดว่าการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 500-700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงพระนครศรีอยุธยาสูงขึ้นราว1เมตรถึง 1.5 เมตรแต่ยังคงอยู่ในลำน้ำและไม่ล้นตลิ่งกรมชลประทานได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลต่างๆพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทั้งนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้าเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากฝนตกหนักตลอดช่วงฤดูฝนนี้ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนน

0: KK7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจคูริชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักใน

0: โกรธแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ที่สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: ลิก Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Feel the vibe and let the music take the lead. Mumford Extra. Music non-stop.

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: ฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: Thunder Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giorno Plus Lead และ PCX ก็จัดให้ Thunder Wave 110 Star 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอ

0: คลิก Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com Turn it on
2: Oh yeah
1: And let the hits keep rolling Mum Ford Extra Music non-stop

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler just killer hits Month Forward Extra Music non-stop

0: ี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.comHit after hit. Zero skips. All energy. Mum Forward Extra. Music non-stop.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra.

0: And we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.

0: อย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @ วิน

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Mum Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: ียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: เสียสั่งลุยถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
2: มีรุ่นอะไรบ้าง
1: Honda Wave 140 Wave 125 Super Cup Scoopy Giano Plus Lead และ PCX ก็จัดให้ Honda Wave 110 Stand 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอ